City Tunnel Rental Car。各位高大哈 Rental Car， 现在你们弄个发布里布里，我个妈，我个佛，我个发个土伊，我个土哈别阿莫大乌莫大伊发个巴啊，太明白了喂。我妈妈我个土阿阿咩哩哩咩咩哩哩伊不话个咩哩哩 family。ก็มาคับเองงาเวียเกตคนนี้งาฟามิลี่กูมาฟังฟังเงี้ยไปฟอกีบาลูบองบองอีกเงี้ยมาฟิอาฟิอีเฮอะฮงก็ตัวเป็นตัวแก่เป็นสามพันเต้ว่าเราฟอกปีกับเป็นเมื่อเร็วมาทุลปุกยาฟิตูเบว่ากิมาลายว่าปุ่นนะอีฮักกี้ตัดตรงเงี้ยมาเก็บเป้อีโอ้ก็ทารีเป้อีฮักกี้ฮาวฟิมาเรนโตคาสกูไล่ก้าวตาเรนโตคาจีก็คอยฟังปริปุริเนี่ยเขาท่าโอคุมาโอคุฟโอเปียโอคุฟกาตุยตัวมดามดายฟกาบังอ่ะฟิตุตักไม่ก็ไอ้คือฟิตุวันโอตัวรัวบอลท่าฟิตุวันโอตัวรัวบอลท่าเปียวัลุฟิตุวัลุท่าตัวรูฟิตุนิมาวัลุฟิตุวัลุท่าตัวรูฟิตุนิมาเปียก็ว่าไงมาเอาเฟซบุ๊กอ่ะโอปุกมาเอ้ห์เมรเร่มันตุยว่าไม่ไม่นั่งตัวมุ่ยเหงาตัวตรงมาเก๋เป็นมึงไงฟอบริบุรีก็ยังซื้อที่ตรงอ่ะเรนท์ออกค่ะเป็นใครก็ยังตัวมันเป็นก็ยังมาออฟฟิศยังมาฟาร์กโลว์บาร์ล่าอีเหมาเกติตลอดมาอุกมาตัวคนนี้มาเฟียวหัวฟีมาอุก็ซื้อที่ตรงอ่ะเรนท์ออกค่ะไอ้ตาลิกิหัวฟีมาเรนท์ออกค่ะฮอนอฟฟอบริบุรีตัวมอต้าอุมอต้าอีวีฟาบังอ่ะฟอบเปิดมาฟอกีBabe mai na kita mui. Ihe ngai, fa buri buri kau ni. Ais kau tahu City Tonga Rental Car.